ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนบาทไม้ออนไลน์นะครับตันมวงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขาครับหลานาลอยค้าวังแหล่สาขาสอง UNB กลาดนะครับตำซีหลบคันอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับฮ็อกสเปชช็อปมอไซมือสองลงสะพานเทคโนกองหล่อซิงออโต้ท้ายเยี่ยงอมุบาลพรอาลีนะครับน้องกองหล่อซิงแม็กยางที่นี่เรามีเยอะนะครับเบลคาช็อปจอแอนดรอยสัญญาณกันขโมยนะครับถนนสัจกุลเขต8ลานชุมเสียงคายนมซิสเต็มพี่ออฟเยี่ยงอโลตัสฮัทเยไนนะครับบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับแล้วก็ลานาลานนุ่มสายสนามบินนะครับเดี๋ยวเบรกหน้านี้เราอยู่กันต่อนะครับแต่ละวันเราเจอกัน6ชั่วโมงนะครับในส่วนของวันเช้าก็3ชั่วโมงทางออนไลน์ของบ้านไม้นะครับอยู่ตรงไหนก็ฟังได้ครับท่านฝากบอกต่อๆนะครับไปที่ Google หรือว่า Chrome พิมพ์บ้านไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงบ่าย3ทางหน้าปัดวิทยุนะครับทาง 99.0 และก็ 92.25 ออนไลน์ด้วยออนไลน์นี้มี2ช่วงนะครับขอบคุณครับเกือบ200ยูสเซอร์แล้ว190มั้ยทิ้งกันไม่ได้หรอก

0: กาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: สู้มันไปถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 9ค้าช็อปภาพใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลค้าช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนขาวังแรกสาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแรกสาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป08

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วัน

0: ก้องเวลายครับดอก
1: กระเชียวบานฮันเจวาเลตี้ชั่วโมงที่2ทางบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับฝากให้ด้วยจ้ะน้ำหอมดีเจวุฒินะครับหอมติดทนนานแคว้นในหลอดขวด50ชีตัวขวดอร่อย50นะครับหอมชีตัวนี้เกรดพรีเมียม6ถึง8ชั่วโมงนะครับถ้าแคว้นในหลอดก็ระบากาศไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำไว้ในหลอดนะครับขวดละ50สั่ง200ส่งฟรีช่องทางในการสั่งนะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์รายดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์0945285636นะครับ0945285636ไปดูแลตัวครับน้องบ่าวมาพะลาคนที่ผมลงเฟซจัดงานวันที่11นี้นะครับที่โรงเรียนบ้านบ่อว่าก็เจอกันนะครับสายโชว์เครื่องเสียงโชว์ฟรีถอดประปาสามัคคีโรงเรียนบ้านบ่อว่าอยู่แถวปากจ๋าก่อนถึงปากล่อนะครับติดถนนเลยพี่โยหน้ามอมขายของไหมครับวันนี้น้องบอยบ้านเนินปิจิตนะครับน้ำหมอมมันกันคุณปัญญาอยู่แถวไหนครับบ่อว่าบ่อว่ากันอยู่ตรงนู้นเลยควรโซมานิดเดียวนะครับก็จะเป็นปากจ๋าถึงกับปากล่อไปกันต่อนะครับเกือบ200ยูเซอร์แหละขอบพระคุณนะครับทั้ง200ทานตรงนี้นะครับ

0: แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูมินาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนท์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:19:5.5.9.7 ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กซ์อย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481

เลยว่าสิยาเพลงต่อเนื่องนะครับฟังเพลินเลย10นาฬิกากับอีก47นาทีท่านผู้ฟังกำลังฟังบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับโดยนุ่มหน้าตาดีดีเจวุฒิคนหลุบรอกี่คนนี่อยู่กันอยู่กันกี่คนจ้าพวกเธอ200 208คนขอบคุณนะครับ208ทานแต่ละวันเราเจอกัน6ชั่วโมงนะครับทางออนไลน์ก่อนในส่วนของว่าเช้าว่าจะสัก8โมงเช้านี้8โมงเช้าผมอื่นไม่ทันนะครับพอส่วนใหญ่ก็จะตื่นมาประมาณ8โมงเรื่อยๆ8โมงครึ่งนะครับตื่นมาก็ล้างหน้าล้างตากินกาแฟกินกาแฟก็เข้ามาในห้องออนไลน์ห้องสงจัดรายการเลยว่าจะสัก8โมงเช้าแล้วพอบางคนบอกว่าพี่พูดจัดสัก8โมงได้ไหมผมไปส่งลูกที่เขาฟังในรถต่อค่าเพลงต่อบลูทูธอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ว่าอยู่8โมงเช้าแสดงผมต้องตื่นประมาณ7โมงนิดๆนะครับแล้วก็ดับนู่ดับนี่ดับนู่กับ8โมงเช้าออกอากาศทางออนไลน์ผมว่าขอสัก9โมงได้ไหมก็ว่า9โมงได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปฟังที่ทำงานก็ได้นะครับเพราะว่าในรถเนี่ยรู้ว่าหลายคนอยากจะฟังเพลงบางคนก็ไม่ได้ฟัง YouTube ไม่ได้ฟังยูทูบนะครับนี่อีกหนึ่งทางเลือกนะครับนี่บอกได้เลยว่าอีกหนึ่งทางเลือกที่ท่านอยากจะฟังง่ายๆครับเรามีโทรศัพท์แล้วก็มีจอ Android ใช่ไหมครับเราเชื่อมต่อบลูทูธในจอแน่เลือกหลอดรุ่นไหม Android CarPlay หรือจะเป็นต่อกับ CarPlay แล้ว Apple Watch ก็ต่อได้นะครับต่อได้นาฬิกาก็ต่อได้เหมือนกันมันเชื่อมโยงได้หมดแหละนะครับคนที่ใช้ iPhone ก็ต่อได้ระบบ Android ก็ต่อได้ต่อเครื่องเล่นในรถนี่ระบบเสียงมันดังดีมากเลยนะครับนี่ผมการันตีว่าระบบเสียงเนี่ยออกอากาศเป็นแบบ Optimus Multiplexa เลยนะครับระบบเสียงดิจิตอลนี่ดังดีมากเลยต่อลำโพงอ่ะมาที่ตะม่านนะครับท่านอยากจะต่อตรงไหนก็แล้วแต่และที่ท่านอยากจะฟังเอาเชื่อมต่อข้าวหูฟังก็ได้นะครับหูฟังก็ได้หรือจะต่อข้าวเครื่องบลูทูธนะครับได้เลยบลูทูธต่อบลูทูธก็ง่ายๆครับแต่มันจะมีว่าเวลาหลายข่าวข้อความข่าวประมาณนี้นะครับมันก็จะดับไปแล้วเพราะว่ามันจะตัดค่าระบบไปมันจะตัดระบบนะครับผมลงแล้วจะเป็น Android หรือจะเป็น iPhone นะครับสมมุติว่าเราเปิดแอปอยู่ปกตินี้เดี๋ยวข้อความข่าวเอ้ามันก็ดับไปเลยท่านต้องออกแล้วก็ข่าวมั้ยแต่ถ้าหลายไม่ข่าวข้อความไม่ข่าวไม่เป็นไรท่านฟังให้ยาวๆนะครับบางคนแบบนี้เอา iPhone iPad เอาแท็บเล็ตเอาโน้ตบุ๊กนะครับติดต่อเน็ตได้ข้าไปต่อเน็ตต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเหมือนผมเนี่ยเวลาผมมอนิเตอร์ผมจะเชื่อมต่อแท็บเล็ตโอเนอร์แต่ไม่ใช่ว่า iPhone iPad ไม่ใช่นะเป็นโอเนอร์เพราะว่าต่อข้าไปใน Google เพราะก็พิมพ์บ้านไหมเรดิโอเป็นภาษาไทยพอเจอเลยปั๊บกดข้าวไปถึงจะแตะก็ฟังได้เลยนะครับเมื่อตอนเนี้ย200กว่าทานนี่ง่ายๆเพราะว่าแท็บเล็ตเนี่ยเราก็ไม่ได้เชื่อมต่ออะไรอยู่แล้วนะครับมีแต่ต่อเน็ตต่อ Google อย่างเดียวแต่บางคนบอกว่ามีโทรศัพท์2เครื่องไม่เป็นไรเครื่องนึงเนี่ยออน Facebook อ่ะเฉยๆไม่ได้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ไลน์ไม่ได้ช่องแชทเพราะว่าเครื่องทำงานก็อีกเครื่องนึงแล้วก็นี่ก็เครื่องฟังเพลงแต่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรเอาใจเครื่องนี้แหละเครื่องที่เราจ่ายอยู่ทุกๆวันแต่เดี๋ยวถ้าไลน์ข่าวช่องแชทข่าวมันดับคอยข่าวมาเปิดไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติเสียงมันเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับเสียงออนไลน์เป็นมนุษย์ต่างดาวประมาณนี้ทานออกแหล่ข่าวไหมนะครับออกแหล่ข่าวไหมแล้วก็เสียงก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณที่ทานและเกียรติติดตามเราฟังนะครับนี่เวลาชั่วโมงที่2นี่จะหมดแล้วนะครับ

ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะครับบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลงอยู่ที่ชั่วโมงเดี๋ยวพักสักแป๊บเดี๋ยวมาจ้าท่านไม่ต้องออกไปไหนนะออกแล้วได้ออกแล้วแต่เดี๋ยวข้ามาแล้วนะออกออกก้าวก้าวไม่เป็นไรไม่ต้องซีเบียนะครับฟังสบายสบายตรงนี้นะครับนี่ผมนั่งมากี่วันแล้วสี่ห้าวันเลยนะนะครับสั่งหน้าหมอมดีเจวุฒิได้นะจ๊ะ

วังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยกุลอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านใหม่เรดิโอโทร0945285636
1: บ้านใหม่เรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
3: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มัน
4: ไปถึง
3: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867

2 3วันเพลงต่อเนื่องนะครับพาเจวาเลตี้ฟังเพลงออนไลน์บันไม้เรดิโอนะครับอยู่กัน224 23ขอบพระคุณนะครับจะเที่ยงแล้วนี่แต่เดี๋ยวผักเที่ยงกินข้าวกันนะครับกินข้าวกินข้าวหลังจากงานก็ฟังเพลงยาวๆ1ชั่วโมงแล้วก็ต่อกันด้วยดีเจดาด้านะครับเดี๋ยวเราเจอกันทุกๆวันครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงเช้าถึงเที่ยง3ชั่วโมงทางออนไลน์นะครับแล้วก็ช่วงบ่าย3ทางวิทยุและก็ออนไลน์นะครับ3ชั่วโมงเหมือนกันบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับนี่แจ้งให้บอกแบบนี้ว่าเพลงก็เป็นต้นฉบับกันบ้างคัฟเวอร์กันบ้างคัฟเวอร์นี่อาจจะไม่ค่อยยืดหรอกแต่ AI ก็เข้ามาเปิดสักชั่วโมงละเพลง2เพลงเผื่อให้ฐานได้ฟังเพลงกันหลากหลายแนวนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเปิดคัฟเวอร์ AI กันตั้งชั่วโมงไม่ใช่นะนะครับจะพยายามเอาเพลงนี่มันดังๆอะไรประมาณนี้ที่คัฟเวอร์แล้วก็ AI ที่แต่งขึ้นมาโดยที่ว่าให้ฐานเนี่ยได้ฟังแบบเพลินๆไม่ต้องคิดไล่มาครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพลงมันออกมาเยอะแล้วก็อีกหลากหลายทางเลือกในการฟังท่านจะฟัง YouTube Spotify หรือจะแอปต่างๆโดยที่ว่าที่ฟังฟรีนะครับแต่ของเราเนี่ยก็มีผู้ให้การสนับสนุนอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสปอตโฆษณาเนี่ยตอนนี้นะครับมีข่าวมีออกมีมามีไปผมก็เลยตัดสปอตจาก1นาทีเหลือ30วินะครับ30วิคนที่ลงสปอนโฆษณาเจ้าของธุรกิจคงเข้าใจผมนะครับว่าเบียร์นิดเดียวเบียร์ไม่เยอะที่ลงออนไลน์นะครับเบียร์นิดเดียวนะครับเบียร์นิดเดียวกับการยิงสปอนตรงนี้มันคุ้มค่ามากนะครับบางคนจะแบบเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าถ้าเป็น1ชั่วโมงเนี่ยสปอนผมมันเป็น10ตัวมันยิงกับไปปาเข้าไปเกือบ10นาทีผมก็เลยว่ามัน30นาทีพอสวยพอสวยแบบไหนพอสวยเขาพอสวยเรานะครับพอสวยท่านผู้ฟังแล้วไม่เบื่อพอช่วยผมเหมือนกันสปอร์ตไม่เยอะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังเพลงกันแบบเยอะๆนะครับคนที่ลงโฆษณาคนที่ฟังเขาก็ไม่จำเจว่าสปอร์ตมันนานแต่เหลือ30วิมันก็ไม่ยาวแล้วก็มันก็ไม่สั้นพอดีบ่ดีนะครับแต่ท่านคิดว่ากับเดือนละพันที่ท่านลงกับผมเนี่ยนะครับคุ้มค่ามากที่ผมยิงง่ายนะครับยิงง่ายทางออนไลน์ตรงนี้คุ้มเลยต๊อกครั้งละไม่กี่บาทครับเพราะว่าเรายิงกันทุกๆวันเป็นเดือนอยู่แล้วนะครับอ้าวขอบคุณนะครับสปอตโฆษณาทางออนไลน์ขอบคุณจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกๆพื้นที่ฟังอยู่ต่างวัดไหนกันบ้างนะครับทานข้ามาออนไลน์ข้ามารายงานตัวได้ทาง Facebook อุดแก่ประกอบนะครับ

0: ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดยานนนท์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึงตีหนึ่ง0618955977ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงRed Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามเราฟังนะครับทางบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับอยู่กัน200กว่ามาผมไม่ได้ค่าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองค่าไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในช่วงบ่ายนะครับบ่าย3ทาง 99.0 แล้วก็ออนไลน์นะครับอยู่กันสองร้อยหนึ่งคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวถึงต่อเช้าต่อเช้าขอลาหนึ่งวันในช่วงของต่อเช้าผมติดภารกิจนะครับต่อเช้าขออนุญาตลาหนึ่งวันนะครับทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับที่ท่านให้เกียรติติดตามเราฟังไปแล้วสวัสดีจ้า

0: วังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกส่องขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: ถูกมั้ยไปถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466

ินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจ

0: วุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
1: นาโตโมรุเกกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กซ์อย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: นานนม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:061-895-5970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังณที่นาเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาจะเจอกันในช่วงเวลาของ The Dad Station เช่นเคยนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามติดตามรับฟังกันได้2 ชั่วโมงต่อเนื่องค่ะ

ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คนคิดเห็นช่วงนี้ยังคงจะตกฟ้าฝนบ้างนะคะในบางเวลาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไปไหนมาไหนก็นะพกพาร่มติดตัวไปด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรู้กันอยู่ว่าโควิดเนี่ยกลับมาระบาดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่ในที่ชุมชนที่แบบว่ามีผู้คนแออัดอย่าลืมที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนี่ยก็เป็นดีแล้วค่ะเพราะว่านอกจากว่าจะป้องกันโควิดแล้วเนี่ยก็สามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยยิ่งนะคะทุกวันนี้เราจะต้องแบบว่าเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 เนาะเพราะว่าเวลาเช้าๆตื่นมาหลายคนที่ไปออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยก็จะรู้สึกเลยนะคะว่าโอ้มันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนว่าจะเป็นหมอกแต่ว่าตกลงมันหมอกหรือควันอะไรเงี้ยบางครั้งบางคราเราไม่สามารถแยกออกได้เนาะมันคือหมอกหรือควันเนี่ยเอาเป็นว่าช่วงนี้ยังคงมีฝุ่น PM 2.5 ที่มีการประกาศแจ้งเตือนกันอยู่ให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องไปออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ช่วงนี้ก็เลี่ยงไว้ก่อนละกันนะออกกำลังกายที่บ้านไปก่อนก็แล้วกันค่ะให้เรื่องของฝุ่น PM 2.5 สานิดนึงละกันเพราะช่วงนี้เนี่ยหัดเดี๋ยวเราก็จะเจอกับฝุ่น PM 2.5 ไม่น้อยเลยทีเดียวรับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะที่มีการเผาปุ่งเผาป่าอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนที่บ้านเราถ้าเกิดว่าอยากจะให้ปลอดภัยนะคะจากฝุ่น PM 2.5 หรือว่าอากาศที่ไม่สะอาดเนี่ยก็สามารถฟอกกันได้ด้วยเครื่องฟอกอากาศของโคเวค่ะสามารถฟอกอากาศได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะคุณจะได้สูดอากาศที่สะอาดเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างดีค่ะวันนี้จ่ายแค่99 บาทเท่านั้นนะคะ99 บาทก็รับไปเลยค่ะเครื่องฟอกอากาศที่จะให้คุณนะคะหายใจได้คล่องปลอดมากยิ่งขึ้นค่ะ0971922955สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะ0971922955ค่ะ

จบไปกับเพลงดีที่เลือกมาฝากกันในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับปุ๋ยยิตราปลานินทองค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยดีเลยนะคะที่สามารถใส่ได้ทั้งต้นยางปาล์มหรือจะเป็นไม้ดอกไม้ผลนะคะทุกชนิดเลยของเรามีทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะที่สำคัญราคาไม่แพงนะคะลูกค้าที่ใช้เนี่ยใช้แล้วได้ผลกลับมาซื้อซ้ำกันทั้งนั้นเลยและก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มก็ออกดกนะคะมะพร้าวเอ่ยเนื้อดีมากๆทุเรียนก็ลูกใหญ่เนื้อเยอะเปลือกบางดินดีสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะมาค่ะเจอกับปุ๋ยดีมีคุณภาพแบบนี้กันได้ที่ร้านยางจุ้ยสะเดาตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมที่074 460 499 0988 222 422นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

0: ละอ้อยนะ
1: คุณผู้ฟังคะยุคนี้เป็นยุคของ AI ที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เรามาฟังนะคะข้อมูลดีๆจากบิลเกตกันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งนะคะบิลเกตก็ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงใหญ่หลวง3ประการที่สังคมต้องเผชิญในยุคปัญญาประดิษฐ์ค่ะบิลเกตนะคะผู้ก่อตั้ง Microsoft ได้ออกมาเตือนผ่านบล็อกส่วนตัวค่ะถึง3ความเสี่ยงสำคัญในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะโดยเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ผันผวนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติค่ะเนื่องจากว่า AI สามารถทดแทนทักษะและก็การคิดของมนุษย์ได้ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวค่ะ3ความเสี่ยงใหญ่จาก AI ที่น่ากังวลนะคะความเสี่ยงที่1ก็คือการตกงานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศและก็แรงงานรุ่นใหม่ในสาขาที่เสี่ยงต่อการถูกแทนนะคะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งในอนาคตนะคะอันตรายนี้อาจจะขยายกว้างไปถึงงานด้านการก่อสร้างและก็งานบริการเมื่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์พัฒนาตามทัน AI ค่ะความเสี่ยงที่2ก็คือการเพิ่มศักยภาพให้แก่อาชญากรและก็ชาติศัตรูนะคะในการนำ AI ไปใช้ทำความผิดเช่นการฉ้อโกงการสร้างคลิปปลอมไปจนถึงการโจมตีทางไซเบอร์ใส่ระบบสาธารณูปโภคและโรงพยาบาลค่ะซึ่งเครื่องมือของฝั่งผู้โจมตีเนี่ยกำลังพัฒนาไปเร็วกว่าฝั่งผู้ป้องกันอย่างน่ากังวลเลยทีเดียวค่ะผลกระทบต่อเด็กและก็แนวทางกู้วิกฤตนะคะในความเสี่ยงที่3นี้ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กโดยการใช้ AI เป็นเพื่อนคุยอาจขัดขวางพัฒนาการทางสังคมทำให้เด็กขาดทักษะการเผชิญหน้าแล้วก็แก้ปัญหาในชีวิตจริงนอกจากนี้แล้วผลการศึกษายังพบว่าการพึ่งพา AI มากเกินไปอาจจะส่งผลให้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ลดลงอีกด้วยล่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบิลเกตยังเชื่อว่า AI สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลด้านการแพทย์และเกษตรกรรมได้หากมีการจัดการที่ดีโดยเขาเสนอให้มีการเก็บภาษีจากโรบอทแล้วก็ AI โทเค็นเพื่อนำเงินมาใช้ในการฝึกอบรมทักษะแรงงานพร้อมกับเสนอให้สงวนอาชีพบางประเภทไว้ให้มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้เช่นงานดูแลผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่อยากตกงานนะคะเน้นไปเรื่องของการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเข้าไว้นะคะอาชีพนี้ไม่น่าจะตกงานค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

ลับมาเจอกันในช่วงที่2อยู่ด้วยกันกับดาด้านะคะพร้อมๆกันด้วยกับสินค้าดีๆของโคเวช่วงนี้โปรดีจ่าย99ก็สามารถที่จะนะรับสินค้ากันไปนะคะจะมีพนักงานไปติดตั้งให้เลยจะเป็นเครื่องกรองน้ำก็ดีเครื่องปรับอากาศเครื่องฟอกอากาศเก้าอี้นวดหรือว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าได้หมดเลยค่ะหรือคุณจะเอาทั้ง5อย่างก็ได้ค่ะจ่ายนะสมมติคุณเอา5อย่างเนี่ยคุณจ่ายแบงค์500มีทอนิกดังหากโอ้โหคุ้มค่าที่สุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมานะคะวันนี้เนี่ยคุณจ่ายแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรแฝงนะคะเพราะว่าเรามีให้คุณได้จ่ายแค่ค่าสับเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะบริการฟรีนะคะทั้งทำความสะอาดเอ่ยเปลี่ยนอะไรอะไรต่างๆเนี่ยฟรีหมดเลยค่ะสินค้าของเราทุกชิ้นนะคะได้รับมาตรฐานการทดลองแล้วก็ทดสอบคุณภาพมาอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็น NSF เอ่ยหรือว่าจะเป็นนะคะในส่วนของ Water Quality นะคะแล้วก็สินค้าของเรามีฮาลาลอะไรเรียบร้อยครบหมดเลยให้คุณได้มั่นใจและก็อุ่นใจว่าคุณได้ใช้สินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับโลกค่ะนะกับราคาจ่ายที่คุ้มค่ามากๆสอบถามเพิ่มเติมกันมาที่0971922955ได้เลยค่ะ

งด้วยกันในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับ3 BB นะคะติดตั้งอินเทอร์เน็ตวันนี้3 BB จัดให้ค่ะเน็ตเร็วแรงได้ดั่งใจนะคะจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันนะคะติดต่อกันมาได้ค่ะที่1530

ลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาด้าค่ะพร้อมๆกันด้วยกับ3 BB นะคะวันนี้คุณสามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก3 BB กันได้เลยค่ะซึ่งสามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะคะกับแพ็คเกจนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเรามีแพ็คเกจจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะอย่าพลาดแล้วกันนะคะสำหรับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่จะสามารถทำให้คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดติดต่อสอบถามกันมาที่1530ได้เลยค่ะ

ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

마. พี่น้องชาวสวนยางค่ะถ้าเกิดคุณอยากจะขายนะคะขี้ยางยางก้นถ้วยยางหมาดยางแห้งแล้วก็ได้ราคาสูงๆเนี่ยต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะร้านยางจุ้ยสะเดานะคะให้ราคาสูงกิโลชั่งก็ตรงซื้อสัตว์ค่ะจ่ายเงินทันทีไม่ติดค้างนะคะคุณจะได้รับเงินแบบเป็นสดๆเลยชั่งปุ๊บนะคะคำนวณออกมาแล้วได้กี่บาทกี่บาทเนี่ยก็รับเงินสดๆไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะคะเราอยู่เคียงคู่ทุกท่านมายาวนานกว่า30ปีแล้วให้คุณได้อุ่นใจแล้วก็สบายใจได้นะคะตรงข้ามโรงเรียนขันชัยสอบถามเพิ่มเติมที่074 460 499หรือ0988 822 422ได้เลยค่ะ

ะคะต้องยกน้ำขวดแบกน้ำถังกันอยู่นะคะปรับแล้วก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์สมัยนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการยกแบกน้ำกันอีกแล้วล่ะค่ะติดตั้งเครื่องกรองน้ำโคเววันนี้ดีกว่าที่คิดมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะความสะดวกความสบายแล้วก็สุขภาพที่ดีของทุกคนในบ้านแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยล่ะค่ะเพราะว่าคุณจ่ายนะคะในราคาหลักร้อยแต่ว่าสามารถดื่มน้ำที่สะอาดสุขภาพดีกันทั้งบ้านค่ะทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกตินะคะนะเครื่องเดียวจบครบเลยทีเดียวค่ะและคุณสามารถที่จะติดต่อกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำวันนี้จ่ายแค่99บาทเท่านั้นค่ะขอย้ำว่าแค่99บาทก็พร้อมติดตั้งให้แล้วล่ะค่ะ0971922955สอบถามกันมาได้นะคะ0971922955นั่นเองค่ะ

0: ะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความมันถึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

เพลงดีๆคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะสับช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับโคเวค่ะสินค้าดีที่ใครๆต่างก็แฮปปี้เมื่อได้ใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำหรือว่าจะเป็นนะคะเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าสารพัดสินค้าที่คุณสามารถใช้ได้อย่างอุ่นใจนะคะเก้าอี้นวดก็ดีมากๆค่ะนวดผ่อนคลายกันได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการนะคะวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจ่ายแค่99 บาทเท่านั้นนะคะสินค้าทุกชิ้นจ่ายแค่99 บาทก็พร้อมติดตั้งให้ฟรีนะแล้วก็บริการหลังการขายให้ฟรีๆอีกด้วยละค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันมานะคะที่0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971924

มอบเพลงดีๆให้คุณได้ฟังกันไปแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะจากโฮชิหัดใหญ่นะคะมาให้คุณได้พักกันสบายๆหลายคนบอกว่านอนบ้านทุกวันเป็นเดือนเป็นปีก็เบื่ออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะแต่จากครั้งที่ไปเที่ยวต่างประเทศก็โอ้โหงบก็ต้องใช้งบประมาณเยอะช่วงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยต้องเก็บเงินเซฟเงินเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากเที่ยวญี่ปุ่นแต่ไม่อยากจ่ายงบเยอะนะคะมาที่โรงแรมโฮชิหัดใหญ่ได้เลยค่ะเป็นโรงแรมใจกลางเมืองหัดใหญ่เลยนะคะจัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะให้คุณได้พักเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวมีสวนญี่ปุ่นด้วยห้องพักใช้เสื้อทาทามิฟูกก็แบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยูกตะให้คุณได้สวมใส่ชุดน้ำชาอ่างออนเซ็นนะคะส่วนตัวภายในห้องพักเลยทีเดียวแถมมีมินิบาร์ในห้องขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองก็ฟรีอีกด้วยค่ะและก็นะระหว่างพักเนี่ยในช่วงนั้นคุณอยากจะรีแลกซ์ก็สามารถลงมาข้างล่างเรามีโฮชิคาเฟ่เป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมัทฉะที่นี่พรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆนะคะกาแฟดริปก็โอ้โหเลิศมากค่ะเมื่อจะเจอกันนะคะทั้งเบเกอรี่โฮมเมดก็ครบคาเฟ่นี้บอกเลยว่าดังเรื่องมัทฉะและกาแฟมากๆเพราะฉะนั้นมาเจอกันได้นะคะกับโรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะอยู่ซอยประชารมใกล้กับลิเกเดนพลาซ่าและตลาดกิมหยงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายค่ะจะเจอกันได้นะคะกับโฮชิหาดใหญ่ค่ะ

0: ในวันเวลานี้นะคะอยู่ด้วยกันกับความสุขดีๆที่เราจัดให้กันไปแล้วก็คุณสามารถติดตามรับฟังกันได้ทุกช่วงเวลาทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็สามารถเปิดฟังกันมาได้เลยค่ะทุกช่วงดีเจก็พร้อมมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะฟังเพลงเมื่อไหร่เปิดมาฟังกันได้มีทั้งเพลงแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆให้คุณได้ฟังกันไปกับดาดินายเรดิโอนะคะช่วงเวลาของดาดาหมดลงแล้วยังไงก็ขอทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิค่ะส่วนเรากลับมาไงนะคะพรุ่งนี้เจอกันในช่วงเวลาบ่ายโมงนะคะกับดาดาที่นี่99 Radio หัดใหญ่กับช่วงเวลาของดาดาสเตชั่นแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: God

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99ค่ะ
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: ละเมียดละไหมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
5: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะมีรูแบตเสียหรือเปล่าพี
6: ่
5: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
6: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยนะ
5: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
6: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
5: เราไว้ใจ
6: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
5: ที่1เรื่องแบตเตอรี
6: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
4: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

อันยามาเลตี้ดีเจอุดมาแล้วจ้า มาแล้วมาแล้วเวลาเดิมบ่าย3ถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับทางหน้าปัดวิทยุ 99.05 ใหญ่นายตีนายเรดิโอนะครับและก็อีกหนึ่งความทีนี่อยู่หัดใหญ่นะอีกหนึ่งความทีสะเดาดานนอกนะครับ 92.25 จารุลักขณาและก็ทางออนไลน์บ้านไม้24ชั่วโมงนะครับทางออนไลน์เราพบกันช่วงที่2นะครับหลังจากในช่วงเช้าเราก็เจอกันแล้ว3ชั่วโมงนะครับแต่ละวันเราเจอกันออนไลน์ของบ้านไม้เนี่ย6ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่ตอนเช้านี่ขอลา1วันนะครับเพราะว่าติดห้านแต่งตอนเช้านะครับต้องไปสองสามวันเลยต่อเช้านะครับมีอย่างช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงค่ําแล้วก็ไปธุระด้วยนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวต่อเช้าวันที่1สิงหาผมขอลาสักวันนะครับลาสักวันนึงธรรมดาถ้าไม่จําเป็นเนี่ยผมก็ไม่ขอหยุดนะครับส่วนไม่ได้หนังทํารายการต่อเช้าลา1วันแต่สปอตโฆษณาผมก็ตั้งไว้นะครับอาจจะมีเวลาคลาดเคลื่อนกันบ้างไม่เป็นไรนะครับมันลีลีกันบางผัวผมไม่ได้ประจำอยู่นาคอมเพียงแต่ว่าเอาโปรแกรมนี้มาตั้งเวลาไว้นะครับถ้ามันเลื่อนเลื่อนหรือว่าไฟดับเนี่ยก็ต้องทำใจนะถ้าไฟดับตอนเช้านี้เฮียไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะกลับสถานีวันที่2กลับมาวันที่2นะครับสถานีถ้ามันดับไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยยิ่งตรงจาก 99.0 เลยนะครับแต่ถ้าห้องสูงผมไม่ดับก็ออกอากาศกันแบบในช่วงเช้าช่วงเช้าก็ช่วง 9:00 นนะครับถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย3นะครับส่วนนักจัดรายการคนอื่นก็ปกตินะครับในช่วงเช้าก็จะเป็นดีเจกุ๊กไก่นี่ทางสถานีนะครับ9โมงถึง11โมงนะครับหลังจากนั้นก็ฟังเพลงสถานีปุ้ยปลานินทองนะครับปุ้ยปลานินทองแล้วก็ดีเจดาด้าบ่ายโมงถึง3นะครับ3ถึง6ดีเจวุฒิแล้วก็6โมงเย็นถึง1ทุ่มดีเจนุ่มพร้อมด้วยปิดท้ายลูกทุ่งกับดีเจน้องสาวเสียงใสลงเฟซบังมุดแลนตัววันที่12กันยาเจอกันนะครับพุงลาวเฟซที่แป๊กกงคลองแหนะครับบังคิดสร้างเปลือก็จัดให้อันนี้พี่เสียกโลโซสกายพาร์ทไก่กาละมังรีบูทที่จีลูกเสือไทเกอร์และนะครับบัตร500บาทซื้อกันได้นานนะครับบัตรละ500สุดยอดมากพี่เสียกโลโซเลือกไม่กี่วันแหละนี่12วันแล้ว

มื่อคืนคนไทยทั้งประเทศมีความสุขหลังจากที่รอคอยมาหลายสิบปีก็เห็นผลนะครับส่งมาแล้วรุ่นต่อรุ่นโคตรกี่คนกี่คนก็ยังทำไม่ได้นะครับมีก้าวมีออกมีมามีไปนะครับเมื่อคืนโคตรออดทำสำเร็จนะครับนักตบสาวไทยวอลเลย์บอลนะครับได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับอีก2ปีเดี๋ยวเจอกันที่ LA นะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะครับจีนยังมีโอกาสยังมีอีก2รายการนะครับที่จะมีโอกาสไปเล่นโอลิมปิกนะครับซึ่งหลังจากที่จีนเขาเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์นะเธอนะปีถ้าจำไม่ผิดปี2004แล้วก็แชมป์โลกนะครับจีนในบ้านเราเนี่ยนะครับในอาเซียนหรือว่าเอเชียบ้านเราเนี่ยนะครับหรือเอเชียบ้านเรานี่แหละนะครับจีนญี่ปุ่นถือว่าเป็นอันดับโลกที่มีเลขตัวเดียวญี่ปุ่นอันดับ6จีนอันดับ7นะครับส่วนเราเนี่ยอยู่เลขส่วนตัวตอนนี้เราขึ้นมา13เลยแหละไต่ระดับขึ้นมานะครับก็ทีมชาติไทยก็เฝ้าแล้วเฝ้าแล้วนะครับที่จะได้ไปเล่นโอลิมปิกก็ขึ้นน้ำตาตกมาไล่รอบนะครับตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นกัปตันกิฟนะครับก็มาถึงตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็โอเคนะครับต่อยเราได้แชมป์ที่นครราชสีมามาหรือว่าเราได้แชมป์แต่เราไม่เคยได้ไปโอลิมปิกสักทีนะครับเราแต่อยู่ในระดับโลกระดับโลกโอเคจริงแชมป์โลกก็ได้หรือระดับบ้านเรานะครับแต่โอลิมปิกเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยไม่เคยได้ไปนะครับเมื่อคืนนะครับหลังจากที่เราเนี่ยชนะมานะชนะทางญี่ปุ่นที่ว่าด่านหินเลยนะครับชนะมาหมดทุกทีมเลยเมื่อคืนก็ลุ้นกันแบบหัวใจแทบวายนะครับมาตัดสินกันเซตสุดท้ายใครถึงสิมาแต้มก่อนคนนั้นก็ได้ไปโอกาสไทยนี้ขึ้นแทนก็นำอยู่ 4-5 แต้มนะครับข้อแต้มเดียวก็จะได้ไป LA ทันทีนะครับในโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าซึ่งทีมชาติไทยก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังนะครับสร้างรอยยิ้มให้คนไทยทั่วประเทศก่อนที่จะปักป้อนกันเมื่อคืนนะครับลุ้นกันแบบโอ้โหตอนนี้จีนนำไปก่อน2-0เซตสุดท้ายใจเสียเนี่ยหลังจากงานไทยก็แสดงไงเห็นว่ามือเซตก็เซตได้นะครับตบก็ตบดีวัวเสาก็ได้ปากแดงต้องมีแรงนะเธอนะเซิร์ฟก็ดีลูกหลับลูกเซตก็คือครบหมดเมื่อคืนทีมชาติไทยบอกได้เลยว่าชนะจีนแต่ก็แข็งในประเทศจีนเมื่อคืนนั่นไม่ได้แข็งมาแล้วนะนะครับดีใจด้วยไทยได้ไปโอลิมปิกนะครับวอลเลย์บอลอีก2ปีข้างหน้าหนึ่งในความสำเร็จเธอทำไมถึงวอลเลย์บอลมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเห็นไหมว่าตบในระยะ3เมตรนะครับคืนว่าเสาหน่อยมากที่จะเสียแต้มนะครับส่วนใหญ่ก่อนจะลงได้เป็นส่วนใหญ่ทำไมไม่รู้ไหมครับว่าทำไมถึงลูกหลับหลับบอลก็เซตบอลดีลูกหลับดีลูกตบดีหนึ่งผมบอกได้เลยว่าอยู่เบื้องหลังทีละหลายคนเนี่ยไม่รู้นะครับโคตร

ปี2004ภรรยาโค้ดออสเนี่ยเป็นคนจีนนะครับนักวอลเลย์บอลถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของจีนเลยล่ะยุคนั้นเธอเป็นกัปตันด้วยแล้วก็ขึ้นโพเดียมหลับทองไปโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ปี2004นะครับยังไม่พอได้ครูฝึกสอนมาระดับเทพเลยแต่เขาหมดสัญญากับญี่ปุ่นเลยนะนะครับโอชิดะและหลายคนนี้รู้จักคนนี้เขาอยู่ทีมชาติญี่ปุ่นเป็นครูฝึกสอนก็คือก็เรียกว่าเทคนิคอะเป็นครูฝึกสอนนะครับนี่ประสบความสำเร็จอันญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเมื่อก่อนเราสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอันดับโลกเนี่ยเราเจอญี่ปุ่นเราเจอจีนเนี่ยส่วนใหญ่นี่เราจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆหรอกเราจะแพ้แต่พอได้โอชิดะมาของจีนครูฝึกสอนคนฝึกสอนนี่แหละได้เพิ่งคุณมาโคตรออดได้โคตรออดได้ภรรยาโคตรออดเป็นคนจีนแล้วก็มีลูกกันหนึ่งคนปฏิเสธไม่ได้ว่าโอ้โหเมื่อคืนคนไทยมีความสุขเอ็นไหมการเปลี่ยนแปลงรอบนี้วอลเลย์บอลกองไทยเสียหน่อยมากเซตได้เซตลูกสวยตบวัวเขาไม่ได้ตบอะลูกตบอะหลับก็เดินได้หลับก็ยิงวัวโอ้ครบเครื่ององค์ประกอบเมื่อคืนชนะจีนไป3-2เซตได้ไปโอลิมปิกนะครับนี่ก็คือความสำเร็จของโค้ดออดนะครับโค้ดออดภรรยาโค้ดออดแล้วก็โอชิดะเป็นญี่ปุ่นตอนนี้เขาหมดสัญญาอะไรกับญี่ปุ่นเขามาช่วยไทยพร้อมกับนักตบสาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเล่นในต่างประเทศไปเล่นลีกที่ระดับใหญ่ๆเลยนะครับเล่นในไทยเนี่ยไม่กี่คนส่วนใหญ่ก็ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับคราวนี้เขาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับประสบความสำเร็จเมื่อคืนอู้ทำไมหลายๆคนเนี่ยมีความสุขซิงเกิลไม่ล่าสุดนะครับชังโคตรอีก2เพลงทิ้งแต่เดี๋ยวเรามาโฆษณากันนะครับ

บ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บ้านมอนะครับจะเป็นสาขา3ชัยสาขา4ผัวนาดสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนะเยสาขาเหยื่อโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่5สวนเต่าแก่นะครับบ้านมอแบตเตอรี่แบตเตอรี่ Enimax นะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะเปลี่ยนก็ได้เลยวันนี้ยอนี่ชื่อนี่ชัยดีนะครับแบตเตอรี่ Enimax นะครับแบตน้ำแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะ Enimax นะครับร้านขายแบตเตอรี่ใกล้บ้านท่านนะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยกสูงรถเตียนะครับแม็กยางอะไรเลสซิ่งโจ๊กมอหนามกำซี่เบาะโดยเฉพาะสายกระบะสายแต่งซิ่งนะครับร้านอามซ่าช็อปอะไรซิ่งทำทุ่งลมหลอดกระบะด้วยนะครับไฟติ้ง88คาวอทหลังหลอดยอดเลี้ยน24ชั่วโมงนะครับจะเป็นหลอดเก้งหลอดกระบะหลอดตัวหลอด10ล้อวัวลากเทเลอร์หลอดพวงเรามีโซนกว้างเรามีช่องใกล้ช่องมันมาหลังได้เลยนะครับลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือไฟติ้ง88คาวอทหลังหลอดยอดเลี้ยน24ชั่วโมงนะครับส่วนรายชื่อที่ทานข้าวมาแล้วอันตัวเดี๋ยวผมไปอ่านรายชื่อก่อนได้ไหมครับในช่วงเพลงนะ UNB กลาดนะครับนี่ก็แม่อาลีมุยางเมืองตรังซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับผู้ให้การสนับสนุนก็เหมือนที่บอกอ่ะเดือนนี้ค่ามาไม่1ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต่อเช้านี้แหละแต่ผมยิงสปอนได้2 3วันก่อนนะครับ UNB กลาดนะครับแล้วก็ตัวไหนติดต่อตัวไหนที่ไม่ต่อก็แจ้งมาด้วยนะจ๊ะไล่ชื่อแล้วตัวครับเดี๋ยวจะได้สัก2 3เบรกเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อก่อนนะครับวันนี้ล่วงนวดช่วยเช่เอาก็พูดนะครับรายชื่อไหมนะเอาซ่อนด้วยคุณมนาผมซ่อนผมไปกดผิดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาอะไรเดี๋ยวมนาซ่อนรายชื่อเดี๋ยวผมไปแตะออกก่อนผมไปซ่อนรายชื่อที่เข้ามาแล้วอย่างตัวนะครับเดี๋ยวไปทำก่อนแป๊บนึงกดผิดเลยเดี๋ยว

มาเลยรายชื่อมาแล้วนะครับไปดูรายชื่อก่อนนี่ไงเอ้รายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาลงคลิปว่าบิวล่ำอะไรครับอ๋อผมไม่ได้ล่ำผมเป็นมิกดิสตูนี่ผมตัดคลิปมานุกๆครับผมสบายสบายครับจริงอ่ะจริงๆมันมีเสียงในต้นฉบับนะผมตัดออกซะคุณพงพี่สุมิตบอกว่าน้ำหอมผิวเสื้อผมอยู่ในตะกาพาสร้างมันอย่างหอมอยู่เลยก็น่าใส่แหล่ชีดแหล่ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวผ่านทางอะไรผ่านทางอะไรผมข่าววัดใหญ่เลยคืนนี้นะครับคืนนี้ผมไปไล่ทีข่าววัดใหญ่นะครับก็เลยว่าต่อเช้านี้ลาหนึ่งวันหลวงนวดแช่บาพบนะครับคุณอันช่างซ้อนแม็กซิมัมโปรเจกต์คลองแง่เดี๋ยวข้าไปติดสติ๊กเกอร์ช่างซ้อนน้องชายนะครับนี่เมื่อวันเสาร์วันเกิดลูกสาวนะครับก็ลูกชายลูกสาวลูกชายสองคนนั่นแหละนะครับขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะนะครับคุณจีราช่างนุยพี่เล่หลดคุดแก้วเจริญพงษ์เล็งลิงเลอร์จักใหญ่ในหัวคุณไพฑูรย์คุณชัยช่างก้อยช่างเน้นช่างจักรพงษ์ช่างพันพี่พันนี่ช่างเพลอะไรกันนี่คุณอนุสรพ่อข้าตาวานเมื่อวานไปอุดหนุนหน้ามอมถึงบ่อปลาหนองมาเรียขอบคุณนะครับพ่อข้าตาวานชวนพี่ก็มาซื้อกันเมื่อวานขายค่ายดีเมื่อวานผมขายได้พันสองที่บ่อปลาแควได้หลอดหมดเลยนะครับเอาไปไม่เยอะขายได้พันสองเรือลบมาขวดเดียวเมื่อวานนะครับคุณหลัดลานมิวช็อปประดังนะครับคุณหลักเจ้าของกับเปิดไอ้ฟังแล้วคนมีเจ้าของนะครับสวนขุดอ๊อฟนี่ข้ามาเรียนตัวเดียวช่วงโมงนั้นเราอยู่กันต่อนะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: ชุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆกิ้มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแบ็คโฮล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่

่แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก็ตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไรแต่งอะไรซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชกอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไรแต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง

0: ใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
1: Now don't know again Now you get out ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้

ชั่วโมงที่สองนะครับขอบคุณแมรี่มูยังเมืองตรังสู้เจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนะครับนั่งครอบเหนือหวานจัดห้านครับอาหารแต่งงานบวชแก้บนขึ้นบ้านไหมเลื่อนทำบุญครับแม่อาลีมูยางเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่สั่งได้เลยนะครับแม่อาลีส่งฟรีทำกลางคืนว่าเช้าแล้วส่งให้ลูกค้าส่งช่วงไหนก็ได้ครับที่ท่านอยากจะให้ส่งแม่อาลีมูยางเมืองตรังนะครับแถมน้ำจิ้มน้ำลาดหมูนะครับ0899900189 0899900189แม่อาลีมูยางเมืองตรังซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับมอไซค์มือสองอยู่ในบ้านโกดินนะครับสื่อมอไซค์มือสองก็ต้องซีซ่าอยู่ในบ้านโกดินสาขาแหลกสาขาสองถนนกาญจนาวณิชทางไปสงขลาซีซ่าสักคันไหมครับฮอนด้ายามาฮ่าพีซีเอ็กซ์เอ็กแม็กฟอร์ซ่านะครับจัดไฟเน้นก็ได้เลือกสื่อส่วนเราก็มีส่วนลดส่งฟรีถึงนาบาเลยนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับเฟซบุ๊กคุณวรันทรโตควันเบอร์โทร0857993031ทำซีหลบขั้นนะครับขอปะผู้ไดมอนด์ครับหรือจะปิงโครงผ่อนการสนิมยิงทรายนะครับมาที่นี่ได้เลย UNB กะหลาดนะครับ UNB กะหลาดตะนุ่นนวลแก้วตัดไม้ข้าวซอยช่วยกูนุทิศนึงนะครับที่นี่ทำซีหลบขั้นเริ่มต้นอยู่ที่15,000 บาทซีทั่วไปครับหลบขั้นหรือจะเป็นซีซิงซี VIP ก็มีหลากหลายราคาทำเฉพาะจุดก็ได้ทำสีเฉพาะจุดไม่ต้องทำรอบขั้นนะครับจุดละ 1,000 คัดสีอยู่ที่พานาอย่ามาหลับบ้านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับแล้วก็รูดบัตรเครดิตแถมมีรถยนต์สำรองให้ไปใช้นะครับคัดสีพานานะ UNB กะหลาดนะครับเบอร์โทรก็อยู่ในจิงเกิลครับที่ยิ่งต้นชั่วโมงต่อเดือนนี่แหละนะครับ UNB กะหลาดเลือกทานเซิร์ชในGoogle ก็ขึ้นมาแล้วนะครับถนนนวลแก้วตัดใหม่ UNB กะหลาดจำที่ดีเลยทีนี้ย้ำว่าหลับอ้างเคลมประกันถูกบริษัทนะครับปุ้ยตรามืออาดาวเดี๋ยวสักแป๊บนะครับ

0: ใหม่ในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
1: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีเฟซบุ๊กวรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031

0: ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
1: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี่

พี่น้องชาวสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวกระสอบละ600บาทนะครับต้นยางเรื่องนิ่มกลีนายสร้างนาไว้นำยางเปิดสินสูงปาล์มนะครับเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คาดคอทุเรียนขยายลำต้นหลักเดินดีโตไว้นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาว

าวผีส้มชายนะครับผสมฮิวมิกาเปอร์เซ็นต์ขี้กางข้าวลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเบอร์โทรจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ซื้อ10แถม1ซื้อ20แถม3กระสอบกระสอบละ600บาทนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาว0899759997นะครับเบอร์โทร0899759997ปุ๋ยตรามือ5ดาว

สามเพลงสี่เพลงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลงแดนครับแต่ทิ้งท้ายกันก่อนสองชั่วโมงนะครับลูกทุ่งเพื่อชีวิตมาแซมๆกันให้ทานได้ฟังกันหลากหลายแนวนะครับน้ำหอมดีเจอุ่นหอมติดต้นนั่นครับแควในหลอดกว่าละ50ปลาปากัดนะครับชิดตัวขวดอร่อย50กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับช่องทางในการสั่งครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์หรือขอหน้าทางโทรศัพท์ทางไลน์ก็ได้นะครับสั่งกลับ200ส่งฟรีหอมติดทนนั่นนะครับ0945285636

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99 5
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: ชุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆกิ้มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการคิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงลงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันมีช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่ม สลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟ
5: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
6: Now the more you get Now you get the more ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
4: DJ Wood
7: Ladies and gentlemen
4: This is
7: another non-stop DJ Wood
4: In the mix.
7: In the mix.

ต่อใจบ่เสียงมาข้างเดียวนะว่าผมช่วงสลับซ้ายสลับซ้ายคอมสลับซ้ายคอมน่าจะเสียไม่แน่นะครับต้องกราบขอประทานอภัยนะครับถึงเพื่อชีวิตมันเพื่อชีวิตมากี่ครั้งแล้วเดี๋ยวเธอครั้งเดียวเหรอแล้วใส่พวกเธอไม่บอกกันมั้งล่ะซึ่งนี่แต่เดี๋ยวผมจัดเซตปั๊บการต่อเดี๋ยวสลับไปอีกตัวงลาซึ่งเดี๋ยวเสียงมาข้างซ่องข้างก่อนเดี๋ยวผมก็เช็คให้นะครับขอบคุณครับถ้าพ่ออ๋อไม่บอกนี่ไม่รู้แต่ตอนเช้าแน่ๆครับพ่ออ๋อมาแล้วล่ะ1วันนะตอนเช้านะขออนุญาตล่ะ1วันนะครับตอนเช้าผมไล่เรื่องมากสร้างงานพี่น้องเที่ยงกับอ่านนึงต้องเดินทางวัวคําไปต่างจังหวัดอ่านนึงลาตอนเช้าอ่านแตงเบก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลา1วันต่อเช้านะครับเดี๋ยวผมลั่นเพลงลั่นสปอร์ตนะครับแต่ดีเจนุ่มดีเจดาด้ามาปกตินะครับมีแต่ผมอย่างเดียวขอลา1วันนะต้องหาตัวสลับแบบกลองกันแหละไม่ต้องเอาทอดซ้ายข่าวออกอยู่เดี๋ยวต้องไปหากลองตัวสลับเดี๋ยวมันมีอยู่ที่บ้านอีกเดี๋ยวไปลือโกดังก่อนโอเคเพลงดันนะครับชั่วโมงนี้วันเกิดมีไหมเธอวันเกิดพวกเธอทั้งหลายวันเกิดมีไหมวันก่อนเมื่อวันซื่นนะครับย้อนหลังลูกสาวช่างซ้อนได้เลยน้องเอว่าตัวชายตัวเล็กเด็กชายชื่อเล็กช่างซ้อนเอว่านะเอว่านะเอว่าโอเคเดี๋ยวเด้นอีดีมสักสองสามเพลงนะครับถึงเดี๋ยวใส่ยอเพลงไทยกันเสียงมาสองข้างเลยนะพวกเธอนะใส่ถึงไม่มอกันบ้างล่ะผมไม่รู้ไงผมดังมอนิเตอร์อยู่หน้าเครื่องนะครับถึงเวลาผมฟังออนไลน์ผมก็ฟังบนโทรศัพท์ถึงไม่แย่แกโทรศัพท์ไม่แย่แกแต่ถ้าฟังพายุทยวนน่าจะออกกลางเดียวแหละสองข้างจัดแจ๋วนะขอบคุณจ้ะใส่รวม

ี่น้องจากสวนยางตกใจพอสวนยางถึงใส่ลาวอ่ะมานี่มาขายปุ๋ยป่านินทองนี่เธอปุ๋ยป่านินทองเปลือกนิ่มกลีนายสร้างหน้าไว้น้ำยางออกดีเต็มจอกมีดเดียวก็หน้าเดียวอะเด้มีดเดียวปุ๋ยป่านินทองหาซื้อกันได้ลานจุยเสดาตรงคำโรงเรียนขั้นใจนะครับกระสอบละกี่ร้อยไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องทำให้พ่อส่งเช็ดส่งช่องแชทได้เลยกี่ร้อยไม่รู้นะกระสอบนึงนะปุ๋ยป่านินทองแต่ไม่รู้แล้วเราส่งฟรีนะครับโทรสั่งได้ปุ๋ยป่านินทองEM ดับลินตราน้ำใสฟาร์มหมูฟาร์มไก่มาแม่วัวควายโรงงานได้หมดครับท่านจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เหรอ EM ดับลินตราน้ำใสเอาไปชายเอาไปชีดเอาไปปอนเอาไปลาดดับกลิ่นได้ดีนะครับไม่ได้พ้นกูจะยินดีขึ้นเนื้อนายนะครับการันตีทานการันตีเลยค่ะโอเคเบอร์โทร EM ดับกลิ่นตราน้ำใสนะครับ081786จะได้แป๊บถึงไม่ชายแล้วไม่จ่ายแล้ว081766-3373 081766-3373 มันจะตัดเวรได้แล้วนี่

ฟุตบอลฤดูกาลนี้ผมกลับมาเชียร์เชลซีนะขออนุญาตเชียร์เชลซีกับอาร์เซนอลสักหนึ่งฤดูกาลลิเวอร์พูลไม่เชียร์แล้วลิเวอร์พูลไม่เชียร์แมนยูนี้ไม่เชียร์ขู่ปรับลิเวอร์พูลไม่เชียร์ผมไปเกือบผมเป็นแฟนเชลซีแล้วหลายคนรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยแฟนเชลซีแต่เดี๋ยวพูดลิเวอร์พูลกับแมนยูอ่ะผมนุ่งนุกคำๆแล้วก็ผมน่ะเชลซี

กบูมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงพิกบูมนะช่างซ้อนเดี๋ยวจะให้เลยจ้าจะให้ลูกช่างซ้อนสักเพลงพิกบูมพิกบูมได้ชอบอะไรบูมบูมมั้ยลูก

อยู่ไหมอ่ะฮะนอนว่าคำเหรอวะอีฟันเหรอนอนว่าคำฟันสามตัวต่อเช้าใช่ไหมไปซื้อลอตเตอรี่ซะเลยนะบอกวันนึงจะจอดได้ก่อนฮะคืนนี้มีเวลาฟันอีกหนึ่งคืนนะบอกเธอนะเอาปากกากระดานมาตั้งไว้ข้างๆแต่เลยหยอกขึ้นมาถึงลืมอ่ะฟันปั๊บก็เครียดเลยถึงแต่เช้าก็ไปหาแผงลอตเตอรี่อย่างทันอยู่

floor. Bagi van le lu ma. Le kun te dau mu mat. ผมนี่คืนนี้นี่ผมออกปากกากระดานนี่ตังคางห้วยเลยแหละที่ขนาดผมฝันนี่ผมคือว่าก่อนนอนนั้นผมจะนึกถึงไอ้เนี่ยจะนึกถึงว่าฝันที่ฝันที่ฝันเออฝันที่ฝันออกเบื่อที่ฝันออกเบื่อที่ถึงเรานอนเราคิดแบบนี้ตั้งเดี๋ยวฝันไอ้เดียนลอยมาเลยลอยมาเลยเธอลองกล้ามแน่คืนนี้นะเออเพื่อได้ดวงดีกันBaby girl, I'm the man I didn't roll with. Tập long, phán nè. Ai chít lâu, ai chít lâu, kịt vả lâu, giác chạp phán cái này. Phán thương tùa lệ gần. Để phán bẹp phải đút thua tâm ni mê ảo nà. Phán bẹp phải đút tha thua tâm ni mê ảo, mê nàn, mê ảo bờ. Ừ mê nè, tha thua ni chết. Tha khom ni, khom mẹ lấy thơ. Khom ni mân, khom bảy khom mà, pét xe. À, pét đi khom mà, dính dáng ở khom xe. Chết pét.ทัวนี่ธาตุนี่ศูนย์โอ้780เธออ่านี่ธาตุฟันนึงดุดทัวตอมมันนะทัวนี่7อ่ะทัวนี่7นี่ความนี่ผมให้8เลยนี่ไงไอ้นูธาตุลงกว่า00มันอะไรปากกายเดียนทัว20เหมือนความมันเลยวะ780นะเธอนะน่าจะได้อยู่สมมุติแต่ควันถึงแม่ข่าวว่าไปดุดถ้าทั่วตอมก็ไรประมาณเนี้ยดึกบ้างเร็วกันเถอะอย่าแรงเหรอโลกูใส่เดินตามไม่เล่ะลูกฮะทั่วย่ายดิไม่พือย่ายเมาเลยย่ายในรับบานเสียฉาดเวียนกรรมผมอีก

จับเลขนี้ที่ไม่ได้เบอร์หน้าแหละ Snow Wiseถึงกับอลันวอล์กเกอร์สักเพลงนะฟาดี้นะฟาดี้ก็ไม่ได้เปิดหน้าแหละโอ้โหไม่ใช่แล้วไอ้นั้นมาฮ้อนแล้วอย่าไปยุ่งกับไอ้นั้นต้องตายย้อนแล้วถึงกับปิดท้ายด้วยเบอร์นีดาวนะเพลงงูสักเพลงถึงกับเดี๋ยวมานะจ๊ะ

้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีถึงตอนเช้าผมขอลาหนึ่งวันนะครับแต่ผมตั้งสปอตตั้งเพลงไว้นะครับในช่วงรายการของผมลาหนึ่งวันเดี๋ยวเจอกันจันทร์อังคารเจอวันพุธนะครับวันพุธในช่วงเช้า9โมงเดี๋ยวผมกลับมาให้ท่านนะครับเพราะว่าต้องมาจัดออนไลน์9โมงว่าเช้าทางบ้านไม้ออนไลน์นะครับขอบคุณครับที่ท่านได้ติดตามมาฟังทาง 99.0 นาทีได้เรดิโอฮัทใหญ่ครับ 92.2 จารุลักขณะเรดิโอแล้วก็บ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตก่อนครับไปแล้วสวัสดีจ้า

0: ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดดลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดดโดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอร

0: วัสดีทักทายครับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่มานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าน้าอาพี่พี่น้องน้องปู่ย่ามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ
1: นี่วันนั้นผมไปหาเพื่อนใช่ไหมบ้านเพื่อนผมเป็นเมืองแล้วมันอยู่ในเมืองเลยแบบนี้แล้วแบบว่ามันบอกคนที่บ้านมันเนี่ยแบบว่านี่แรปเปอร์ก็ไม่รู้แรปเปอร์สุดแรกก็บอกว่าพวกมันแต่งตัวอยู่แดนอยู่โบรกว่าอยู่เบอร์เลยแต่เขาตั้งพวกมันคนแก่ไหนบอกว่าคนบางงานบ้านเราอยู่กูแก่ได้

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 065515-2465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยตันอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเกียร์จานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติฐานะยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้านายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

บ้านผักเลื่อนหมายอ้อนเสดานะครับองผักราคาทุกไกลชิดธรรมชาติลมลื่นยูติดริมน้ำมีความเป็นส่วนตัวองผักแยกถูกลังนะครับมีที่จอดรถส่วนตัวราคาเริ่มต้นข้างขึ้นนี้จะอยู่ที่500บาทนะครับหรือว่ายักผักแบบชั่วคราวราคาเริ่มต้นที่2ชั่วโมง250บาทสนใจนะครับจององผัก0615164545 0615164545ครับนี่คือเรื่องราวของบ้านผักเลื่อนหมายอ้อมเสดานะครับ

ท่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักทีนุ่มอารมณ์ดีทักทีดีเจวุฒิทักทีดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตะดางอกงามกระเซ็ดไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องเล่าของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องเล่าของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกลับข้อภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

บางคนตื่นมาเพื่อความฝันแต่กูตื่นมาเพื่อความอยู่รอดมือดังด้านคู่นี้และข้าวทุกมือให้ครอบครัวถึงมันจะเหนื่อยแต่คนใช้แรงอย่างกูไม่มีสิทธิ์ล้ม

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อขาย

บริการรถไฟ24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่างรอเชิญพักผ่อนที่ PP Cafe จิบกาแฟและ

สีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: านใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

ามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่
0: ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 เวคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เวลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิววัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: สวัสดีครับพี่น้องโอ้โหมื้อนี้นะฮะคึกคักตัวนี่
1: ถามเด้อแถวนี้มีไผถึกเอิ้นว่า

ทุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดถ้าได้คบจะเป็นอย่างไร

本ライコのขอบคุณเจ้าไปรับคิวเพลงอยากฟังพี่อ้อมหอมเพลงมาเมียสดๆ สักครั้งหนึ่งและอีกครึ่งของฝันได้เลยเจ้ามาเมียช่วงนี้มาเมียมาแรงคอกันทุกเวทีเลยนะเจ้ายินดีห้องก็ฟังเจ้าศิลปินต้นฉบับเพลงมาเมียคือพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นะเจ้าแล้วก็ไอ้จรัญมโนเพชรเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากเรื่องราวที่เปิ้นบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วตำนานฮักนะเจ้าของเปิ้นฮองว่าสองเชื้อชาติ

มันก็ไม่ได้ใจดีกับเราเท่าไหร่แล้วเธอยังหายใจอยู่ก็ต้องไปต่อ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเส้นอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถ

การันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อ

ทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครใครก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고있나ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ไปกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศไปกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันให้ถึงเส้นอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่

มาตรฐานสูงบริการรถสไลด์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่างรอ

สีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ก็ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ

0: สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิววัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศไปกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680ป่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อขายแต่เราคือ One Stop Service ตัวจริงศูนย์บริการครบวงจรทั้งซ่อมเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแม็กยางแบตเตอรี่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานสูงบริการรถสไลด์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่างรอ

เดียว NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กซ์อย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:061-895-5970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอบต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: พลงต่อไปชื่อเพลงชีวิตนะครับแต่งให้กับชีวิตระทมทุกข์ของพี่เล็กคาราบาวนะครับนี่เล่นไปน้ำตาไหลไปนะครับ
1: ไป
0: โอเคว้าว

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเส้น
1: อยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไหวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อขาย

บริการรถสไลด์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่างรอเชิญพักผ่อนที่ PP Cafe จิบกาแฟ

0: เดียว
1: ND
0: การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท ND การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ก็ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955971 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: สิ้นหวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อขายแต่เราคือ One Stop Service ตัวจริงศูนย์บริการครบวงจรทั้งซ่อมเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแม็กยางแบตเตอรี่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานสูงบริการรถสไลด์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่างรอ

สีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: งานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย

ARCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุ้มหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680บ่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ